0: 中国银行香港财经热点，由中国银行香港聚名赞助播出。是什么连接着彼此的血脉？是什么牵引着共同的期盼？是远在天涯的相思。
1: 公安部与缅甸警察总部开展联合。
0: 是近在眼前的真实。
2: 州院洞庭湖一线。
0: 是信念。是梦想。是我们自己的故事。赛轮轮胎，华文大直播，每天晚上七点，凤凰卫视资讯台。世界因你而美丽。国教1573第十八届影响世界华人盛典，八月北京。时局瞬息万变，观点永在交锋。深度对话，近距离知悉世界变化。广邀高朋，汇集独家研述，搭建共商平台，扩展东方交流边际，以立场纵论思想，以多元构筑视野，洞察时讯，博览全球风云。风云对话，星期日下午2:30，凤凰卫视资讯台。
3: 缅甸总统敏昂莱在6号正式访问泰国，泰国副总理兼外交部长西哈萨表示，泰方将通过接触与对话推动缅甸局势缓和，并且协助缅甸逐步重返东盟。
4: 西哈萨在敏昂莱与阿努廷共同出席2026年泰缅商业论坛后，举行访泰成果发布会表示，这是缅甸总统时隔8年再次正式访泰。泰缅拥有约2400公里共同边界。缅甸局势直接影响泰国的边境安全及民众生活，两国因此必须保持高层沟通及日常合作。泰方将对缅政策概括为双轨并行，双边层面双方合作处理边境安全、毒品、网络诈骗、跨国犯罪及跨境污染等现实问题。地区层面，泰国则希望推动缅甸逐步重新融入东盟，维护东盟团结。
5: 是นโยบายของไทยแล้วก็เลยย้ำกับประธานทิบดีเมียนมาคือเราต้องการที่จะนำเมียนมากลับสู่อาเซียนนะครับเพราะเราเห็นว่าการเมียนมาน่าจะมีความสำคัญต่อเอกภาพของอาเซียนนะครับในช่วงที่โลกกำลังผันเจอกับความผันแปรอะไรผันแปรต่างๆนะครับนโยบายของเราก็คือที่เรียกว่า calibrated re-engagement เพราะที่ผ่านมาเราก็พูดอยู่นั่นสัญชาติ5 ข้อแต่ประเด็นสำคัญคือเราจะเอาฉันทามติ5 ข้อไปปฏิบัติยังไง
4: 西哈萨表示，校准式重新接触意味着泰国将继续与缅甸互动，同时要求缅方回应东盟及各方关切。泰方希望缅甸减少暴力冲突，避免平民受到进一步伤害，扩大人道主义援助，并逐步建立开放、包容及可信的政治对话进程。西哈萨还提到，近期缅甸释放部分政治犯，昂山素季也由监狱转移至住所，并获准接受红十字国际委员会驻仰光负责人探视。泰方希望缅甸继续释放积极信号，并允许东盟主席国特使探视昂山素季。对于泰国能否为缅甸和平谈判提供协助，西哈萨表示，泰方已向有关各方表明，只要各方做好准备，泰国愿提供对话场地并发挥协调作用，但不会强迫任何一方参与。
5: But in the end, it's not our decision to impose something on them. It's their decision to make, you know, which way they want to go. And they have to come together, all the parties in Myanmar, for the future of the country, right? Because I think it's recognized that there is no military victory.And we should not try to perpetuate the military situation, right? Maybe the time has come to talk peace. Maybe the time has come to take a different approach.
6: 西哈萨在发布会上也强调，泰国处理缅甸问题必须立足现实，并积极协助缅甸走向和平。凤凰卫视原员王涛，泰国曼谷报道。
3: 美国参议院委员会在6号认定前白宫首席医疗顾问福奇藐视。

0: 我覺得跳繩最大的特別就是它很多樣化。咁暫時我就係女子團體 Double Dutch Speed Sprint 同埋 Double Dutch Speed Relay 嘅世界紀錄保持者啦。跳繩其實一路都未係大型體育會嘅其中一個項目，咁嗰啲我就會都想繼續跳同埋為呢個團隊貢獻啦。
1: 我的香港故事，星期六下午5:45，凤凰卫视资讯台。放眼全球局势，波谲云诡，
2: 以见识谋全局，深入盘点，
1: 立足政治经济学逻辑，明晰事件，
2: 理性思考，梳理发展脉络。
1: 从大国博弈到战略对垒，研判各方势力交锋。
2: 我石其平与您一起观世界，评天下。
1: 玉柴机器石平天下，星期六凤凰卫视中文台。
3: 中方再次要求美方要恪守。
1: 每一个屏幕中所看到的画面，都记录着最新、最热、最重要的新闻资讯。每天黄金时段准时出发，与您共同前往第一现场，跟随前方记者的步伐，以最专业的新闻视角，多角度宏观分析事情脉络。舞台联播与您一同关注世界动态。五粮液时事直通车，每天凤凰卫视资讯台。
4: 泰国的暖武里府7号上午发生一起校园枪击案，一名14岁的学生枪杀2名教师和3名学校工作人员后，自尽。警方表示，枪手在校园行凶前还在自己家中枪杀自己的祖父母。事件包含枪手在内，共有8人身亡，另外30多人受伤，当中9人情况危殆。
5: 事发时的视频显示，校园内清晰传来枪响，部分学生躲在教室桌子下方小声啜泣。泰国媒体称，校园枪击事件发生于当地时间上午10点左右。目击者称，枪手身穿紫色运动服。泰国警方证实，枪手为一名中学生，已经自杀身亡。自杀前共开了26枪，随身挎包内还有34发子弹。枪击发生后，在场的学生都惊魂未定。
6: ก็ตอนนั้นก็เกิดเรื่องในนี้ขึ้นอ่ะคือดูได้ยินเสียงขึ้นมาจากอาคาร5ครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงต่อทีแรกผมก็คิดว่าเล่นๆว่าคงจะแบบเสียงประทัดหรือว่าใครตีอะไรดังๆหรือเปล่าเสร็จปุ๊บไปเรื่องมันเริ่มไม่ใช่แล้ว
5: 现场的志愿者描绘了事发时的惊险时刻
7: ก็คือพอหลังที่น้องก่อเหตุแล้วเนี่ยเด็กๆก็เริ่มพยพกันน้องก็เริ่มเคลื่อนตัวจากตึกหนึ่งไปตึกด้านหลัง
8: ครับ
7: แล้วก็ขึ้นไปหลบอยู่ที่ชั้น 4แล้วก็กำลังประเมินว่ามีอาวุธขนาดไหนก่อนก็เลยทำให้ทางพวกเราขึ้นไปไม่ได้ก็เลยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเอาทีมโล่ขึ้นไป
8: ครับ
7: ก็เหมือนว่าบีบพื้นที่ไปเรื่อยๆแล้วน้องก็เหมือนจะหนีว่าดูแล้วทางสั่นก็เลยเหมือนว่าน้องก็คิดสั้นก็เลยยิงศีรษะตัวเอง
5: 据报道，枪手为一名14岁男学生，手持一把9毫米口径手枪。据信，这把手枪来自其祖父。一名该校学生称，嫌犯平时就痴迷枪支，还常遭受霸凌。事件发生后，当局在校园周围设立安全警戒线，并陆续抬出遇难者遗体，等候在外的亲属悲痛欲绝。泰国总理阿努廷随即赶往枪击事件现场。此前，他对遇难者表示哀悼，强烈谴责此类恶性事件发生，并下令要求相关部门妥善照顾受害者。据了解，发生枪击事件的学校位于曼谷西北部的暖武里府。2025学年，这所学校有约3100名学生和147名教师。泰国是东南亚地区枪支拥有率最高的国家之一，此次事件也是泰国今年内第二起校园枪击事件。凤凰卫视综合报道。
4: 日本气象厅的消息，7号晚上。

0: 十岁慢慢回流，有史寻探，断片的存留，尽数事故的起源，看叙事回溯，溯回时序，看缘起的故事，数尽留存的片段，探寻史由，流回漫漫碎石，大新闻大历史。星期日晚上7:15，凤凰卫视资讯台。
1: 泰国的暖武里府7号上午发生一起校园枪击案，一名14岁的学生枪杀2名教师和3名学校工作人员后，自尽。警方表示，枪手在校园行凶前还在自己家中枪杀自己的祖父母。事件包含枪手在内，共有8人身亡，另外30多人受伤，当中9人情况危殆。
2: 事发时的视频显示，校园内清晰传来枪响，部分学生躲在教室桌子下方小声啜泣。泰国媒体称，校园枪击事件发生于当地时间上午10点左右。目击者称，枪手身穿紫色运动服。泰国警方证实，枪手为一名中学生，已经自杀身亡。自杀前共开了26枪，随身挎包内还有34发子弹。枪击发生后，在场的学生都惊魂未定。
3: ก็ตอนนั้นก็เกิดเรื่องในนี้ขึ้นนะคือดูได้ยินเสียงขึ้นมาจากอาคาร5ครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงต่อทีแรกผมก็คิดว่าเล่นๆว่าคงจะแบบเสียงประทัดหรือว่าใครตีอะไรดังๆหรือเปล่าเสร็จปุ๊บไปเรื่องมันเริ่มไม่ใช่แล้ว
2: 现场的志愿者描绘了事发时的惊险时刻
4: ก็คือพอหลังที่น้องก่อเหตุแล้วเนี่ยเด็กๆก็เริ่มอพยพกันน้องก็เริ่มเคลื่อนตัวจากตึกหนึ่งไปตึกด้านหลัง
5: ครับ
4: แล้วก็ขึ้นไปหลบอยู่ที่ชั้น 4แล้วก็กำลังประเมินว่ามีอาวุธขนาดไหนก่อนก็เลยทำให้ทางพวกเราขึ้นไปไม่ได้ก็เลยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเอาทีมโล่ขึ้นไป
5: ครับ
4: ก็เหมือนว่าบีบพื้นที่ไปเรื่อยๆแล้วน้องก็เหมือนจะหนีว่าดูแล้วทางตันก็เลยเหมือนว่าน้องก็คิดสั้นก็เลยยิงศีรษะตัวเอง
2: 据报道，枪手为一名14岁男学生，手持一把9毫米口径手枪。据信，这把手枪来自其祖父。一名该校学生称，嫌犯平时就痴迷枪支，还常遭受霸凌。事件发生后，当局在校园周围设立安全警戒线，并陆续抬出遇难者遗体，等候在外的亲属悲痛欲绝。泰国总理阿努廷随即赶往枪击事件现场。此前，他对遇难者表示哀悼，强烈谴责此类恶性事件发生，并下令要求相关部门妥善照顾受害者。据了解，发生枪击事件的学校位于曼谷西北部的南武里府。2025学年，这所学校有约3100名学生和147名教师。泰国是东南亚地区枪支拥有率最高的国家之一，此次事件也是泰国今年内第二起校园枪击事件。凤凰卫视综合报道。
1: 日本气象厅的消息，7号晚上9点，今年第13号台风白海豚的中心位置位于冲绳县那霸市以北120公里的海面上，正以每小时15公里的速度向西方移动。那受到白海豚的影响，那霸机场已经宣布关停，所有进出港航班取消。日本政府已经向冲绳县和鹿儿岛县将近26万的居民发出疏散令。
2: 受白海豚影响，日本冲绳和岩美地区7号白天出现强降雨和大风天气，海上掀起风浪，道路两旁有树木被吹倒，岛上商店暂停营业。那霸机场当天已宣布关停，所有进出港航班取消。冲绳县政府表示。

0: 时事是一串密码，如何用最短时间解锁各方之见？与其群音中搜索，自海里翻找，生化间探秘，不如由我罗列拆解，为你浓缩时间，扩充视野空间。
1: 总编辑时间，星期一至五晚上十点，凤凰卫视资讯台。
2: Raya.
3: Atletino, Coparmus.
4: Diversità.
5: Tajamnici.
6: Witnessing the wonders of China.
7: Credible.
8: Ihtiram.
9: Lovely.
10: Die Entwicklung der modernen Zivilisation erleben.
1: Latin Jin Shen Shen Shen Shen Shen Shen Shen Shen Shen Shen
11: 中方再次要求美方要恪守
1: 每一个屏幕中所看到的画面都记录着最新最热最重要的新闻资讯，每天黄金时段准时出发，与您共同前往第一现场，跟随前方记者的步伐，以最专业的新闻视角，多角度宏观分析事情脉络，五台联播与您一同关注世界动态，五粮液时事直通车，每天凤凰卫视资讯台。
12: 泰国的暖武里府七号上午发生一起校园枪击案，一名十四岁的学生枪杀两名教师和三名学校工作人员后，自尽。警方表示，枪手在校园行凶前还在自己家中枪杀自己的祖父母。事件包含枪手在内，共有八人身亡，另外三十多人受伤，当中九人情况危殆。
13: 事发时的视频显示，校园内清晰传来枪响，部分学生躲在教室桌子下方小声啜泣。泰国媒体称，校园枪击事件发生于当地时间上午十点左右，目击者称枪手身穿紫色运动服。泰国警方证实，枪手为一名中学生，已经自杀身亡，自杀前共开了26枪，随身挎包内还有34发子弹。枪击发生后，在场的学生都惊魂未定。
14: ก็ตอนนั้นก็เกิดเรื่องในนี่ขึ้นนะคือดูได้ยินเสียงขึ้นมาจากอาคาร5ครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงต่อทีแรกผมก็คิดว่าเล่นๆว่าคงจะแบบเสียงประทัดหรือว่าใครตีอะไรดังๆหรือเปล่าเสร็จปุ๊บไปเรื่องมันเริ่มไม่ใช่แล้ว
13: 现场的志愿者描绘了事发时的惊险时刻
15: ก็คือพอหลังที่น้องก่อเหตุแล้วเนี่ยเด็กๆก็เริ่มอพยพกันน้องก็เริ่มเคลื่อนตัวจากตึกหนึ่งไปตึกด้านหลัง
16: ครับ
15: แล้วก็